มาพงอลมาโออากูงังเงาตอมปะเราตังกูรวงดับวงยีจรังยูรุมอลินอ